าเด็ดดีไม่ได้การเลือกความรู้อยู่นี่นี่อุปุริดอกนี่ตุ๊กตา